0: ทีนี้ไม่ได้ลุกนะคิดที่สาวคนของคิมทีนี้ว่าเกสมน้องกิม
1: เที่ยว
0: ชกปุย
1: NPYT KPYU, the voice of the Basto Yaki tribe.